0: ะดงส่วนเกนเอาอาร์แตงแข่งบาร์เฮงปรากิโลเมตรวงนอนนิปนันเมย์บาร์เยปอร์โปนเอาลับพามระโปปนเย็ดมวยปงเฮลอร์ตาดับปรับตำกรับตัวบอลสะแก่บาร์เย็ดรัมบอนตำแอนแก่ซันรัมบอนยำซอแก่กรับเปิบกระจ่าตาน้อปงเฮหวยตีเปิมต้นแก่ยาตุงรัมบอนแก่เปอร์ตัวเฮงตรอยแข่งบาร์เฮงปงเฮเกยแต่เดียร์ไอเติงในปนันโกดาดักไอซอร์บินตุนตกอึกรัมบอนเอโกเอ็ดลำแก่ประดังกลางแอร์แลรอกรัมตกปมก่อนจริงกระปรอลเลอร์ติบอึกนฮันเคอ
1: แนบมกรามโปลบรอฮันใบแก่ปุ่มอื่นเดินดูบอลเป็นที่ผลลัพธ์ลอร์บอลไฮหุยนักเกลปุ่มติปอร์ไปร่างโปลบรอเลฮันอันที่ผลลัพธ์กึศยีเปอินสอบเปิดเงินละเบื้องกรับดงจีขวาสะขวากรีนเบื้องกรับกึลเสาดอมยึดกันเปิดเงินละเบื้องขวากรับสารแนบเบื้องตำกรับดูบอลใบดีตำเพาะดึกเซยดูบอลยึดกันอันแก่เปิดอื่นเดินเบื้องที่ผลลัพธ์
0: ใบปลบระลำหุ่นักเลือกหอแก่เปิบอือเดินบนในปนลานกระเปิมตึงงันลำแก่นักตึงรำบอลลานเบื้อเสาดอนอเพียนเจ้าเปิบเรียงกัลแฮร์รำแต่บอลลานโกดรำยหันประลึกซาเกลไอเจินเบื้อกรับรำบอลโดยละดังเติมเปิมกรามปลบระหัน
1: แนเบื้อต้องเปิบตีกึศตามปลบระตำกรอบตุบันรำบอลขันอังกลังเอ็ดดีละเปิบเงยล่าเบื้อในปนลานในปนลานบอลตันอันแก่เปิบอุดเดินเกยก่อนมาเมื่อแนบเบื่อตำกรับดูบอลรำตอนขวาสะแก่เปิบไก่กลังแล่โปรลึกซาบดีเจินประกักโดยแก่ดูบุโปรลึกซาสุดตำรองเสียมกนอดูบอลเอ็นเวมกระกลเขียบบนบอลเกลเปิบเบรย์เจงนี่บนลานนังขาเอียงกลขมโตบินี่บนลานตอแก่เปิบอุดเดินเกยตามโปลโปรเบื่อสันตุนไปยังแบร์บอลฮอลอร์ดเจงบอลตันอันเถื่อนยึดกันบอลตันอันหักดังแอร์ตำวิกรอบดูบอลฮันนิบุนลันแก่เปิบอือเดินเกยแต่ดีระไอเดิงเลยกัลโปรลึกซาบนิบุนลัน
0: ไอยาเบิร์นเกยตาสะดงส่วนและเมิดสะเฟลเติมจารตักลากเปิบอันเฮกตกเลือกประกนกนาบราแก่เปิบอันเลยกัลไปดีสะหุยนักเก่งอีต้นเปิบเกยดังประกนวะมก่อนเจงกัลเบะกรับปลประลำตำรองปมนรุปตึกเงยมนงบระปมไฮมรถตึกเงยยันรุปจารตักลากมงหอบลไฮตันยอตอละกันละมัดในบลันกัมปอล
2: thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc kết nối từ Trung ương đến địa phương và cơ sở được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.

0: ปานในแกลบรักรัวในมาอยู่และปะไอตัวปะปลดลอยแกลบรักปอเปลาไกปูลมาปรวะมังกะนังพ้นปรากเกรดลังปรักงานกนกนาปมเนหดาปรอบองะยอสีแกลกะจ๊ะไอปูลมาปรวะจิเปียดุมแกลเลดลันตัวมาดุมแกลตรงเกามังจาร์เบตอนันกลัมกลังดุมเนกเซมกราลอกะเจดวะเนกมาปรวะเปียดุมกะนังทาระปรอยอตวมกะเซมตลังเซมตละลำแกลเลงะหดาปรวะไอ้เลาะนั่นลำเรตัวปลุกจุ่มลันกจุ่ไอ้ปุลมาเพราะลำกันนังพ้นปลักเกรดลังปรักงานกนุกนาลาวกเกษมลังนกรุ่มดังและดันมาเพราะหังตุ้มกันนังทาร์ประโยตุ้มก็กลายเลยงะหัดราเพราะกำพาปรักงามกลายลันตึงปรองก็ไอ้เดรันมารักขันหัวบนมาทวดเกตาซา
1: ตาปลาเต่ามอปลดลงไอ้แป้ปักลุสปันกิโลเมตรหังไอ้นอปิลี่เกิดปลาไอ้แป้นำไอ้ปอเสตุนำปลุหิมายไกลปรักลุยซี่กระดังกระดิดลังหัดระปรางะมกราเอลังกลงและนั่นประหล่อมามดีกระจายกระดิบบนสางจารตะลักติงอารู้ระในเอโนประกันวะและหมอกงะรู้ตะปันปลุสปันควายปลุกกระจุกระเดโตลำนั่นประรุ่มดังโรซางะและตู่จริงดึมประรุ่มดังกันหลักตกงะไปแลดึมประพลเสซีตูเรลานโบเอลานกับบานเอลานกัดละเอลานมูรุจึกับดื้อบนสางหัดเปลี่ยนกะกันิโรและนั่นเอลานดอมโดยแอร์คัดรวมกระจายลันมองงามกราและตู่จริงเหมือนไกลกระเซียมกลางลามิลันไอปูลมาประเลาะปีมกระและประรุ่มตึงตึมตาประกันหาตุ้ยและนั้นเถากระตึมเกล็ดและลานกับปากกุลเมาลำไกลรวยงาหัจระประไอเล่าเกินเลาะมาประห้องตึมกระดังทาประโยชน์ตัวมือเสกไกลกระจ้า
0: เรดอปลกจุ่มลันกจุ่มไอปูลเปลาโก้ข่อยจารมังดงชีเหวินติทุ่งเวียดกับแองควายปูลเปลาโก้ข่อยจารไปลานในเรามึงก็มึงเป็ดทองกระนองประด่างกระนองประสันจีอวัลแอร์ก้าวมึงก็จริงหาดับประนาจ่อยมุ่งและดำตุ่มเยิ้มนึงเบรเปเตอร์กจุ่มปลุกตะปันทุนเรกหันในกายแก่มึงสันใส่กันลันจารเรดอปลกจุ่มลันกจุ่มทุนเสบอตะปันในตุ่มปะปลกจุ่มเรดอปลกจุ่มลันกจุ่มทุนแต่บดอปลุกนำ
1: ตินกนาจ่อยมูไอปูลเปลาก็โขจาร์มเยอร์และกลับรุดเหล่าหนุ่มหนึ่งกลับหนุ่มหนึ่งไอ้น้องยวมใส่กลักปรากเกิดตึมกะฮานิกายแก้มดิสันแซมไลกลันจาร์และดันดิรูประตูตื้นกลันจาร์ลำฟาลแอร์กาวดึมหนุ่มหนึ่งบีอิดาและไกลเฮเตอร์กงาและดันปรางะเมืองด่างกนุกกนาห้องตึมก็แซดรูประตูตื้นกลันจาร์บลูรัมตินกจ่อยมูดองจีเหวินถีทูงเวียดมปุ่มยวมดึมเกล็ดรวมกุ๊บสันอแซมไลมังตึมกะฮาริกายแกะก็ใส่มอมดิสันอแซมไลกลันจาร์และนันริรูประตูตื้นกลันจาร์มกลามกลังดังกนกตามอนนาไกลตุยับไกลเตอร์กกาห้องตึมไกลรวมควบยมปรอง
0: เรดวับลุ่นนำลันกจุกระนองปรากหันวัดบิงเกียนจารตักลักมกบมเป็ดในปวลปีกุมกหันหัดดับและดันในปวลปีกุมพรมเดียวัลมกบจริงไกลนาจ่อยมุกมดีไอมเยรปาปลุ่นนมนึ่งกระดุมก่อใส่กนุกนัดลังปาเนดูประตูตื่นกลันจารลำวัลตีตุ้มก็ใส่นาจ่อยชื่นไอปูลจ่อยมุกไกลเสพปลาไกลเฮติปมปมยุ่มปรองะมังพงกหันสันอาศัยไกลดุมกวบมังตุ้มกหันกายแก่มเนสันอาศัยกลันจารมเปตองนั้นมังมวยตุมก็อาศัยกระตื่นเดิมลาดคนหักรูกัดมังจิงกรมง่ายเปียหนักในตุยเรียมกระตื่นเลยงะตุมหัดดาบรอกระตื่นไปลงขับจังกะลาจาร์บรองะในปีตาหัดดาบรอมนำแอร์เดือดกันเนาะเดือดกันงัดละอายรวมกว่าปิมลาดคนหักรูจากเสียมยุ่ยนาเลยงะหัดดาบรอยใหม่ตุเรียมลามตุยตัวกวยมังกลางแกล้งปงกหันสันอาศัยกะลันจาร์เรตัวปลุกจุ่มลันกจุ่มกันนังปรักตุ่มกรามเนียมเปลเวียดนามเอวกระจุนเวียดตินบังตีตักลักเจ้าและเห็มาปลุกให้กลับปรักรูกับผมกนันรู้ฮิปุลกหันกายมาปลุกซากันนังปรักหันจาร์เลยงะปลุกเจ้า
1: ไกลรูในจริงปลุกดิไอตู่ตื่นรุมตุ่มไกลแหลนห้องเอปุลกหันลำไกลตุยตัวกวยมากลางแกล้งปงกหันสันอเซมไรกลันจาร์ลำจาร์และดันติลาจาร์กัมพูชาในจริงประงะตู่ตื่นจุ่มพันบีอิดาหันจับระนำแอร์เตอร์กันเนาะเตอร์กันงาตลาไอเมืองด้วยนาเอปูลกหันกายมาปลุกซายิงเอปูลลูทุนตามงะประตุยตัวกวยมะและนันบาวิทกลางแกล้งพงกหันสันอแซมไลกลันจาร์ขาตูมลูกแกล้งลานกยวะละลันปรองยันอดีอโมจักและนันแกล้งหื่นเท่ากับกระปุกสัตว์ปรือเรย์ปรือเบียกันวะรุกกหันลิงอัดเกิดกระตือหักกามซึ่งแกล้งลานเปียงะตู่จริงประเจ้าปอปิลากะกะนังปรักเวียดตินบังตีตักลักยาและปรักรูห้องไกลจางมังดิอายกนวดรู้เอปูลกะหันกายมาปลุซางะจักประจาลำหัจะประเอมาตุเรมลามรวมกวบกวยมะลูกกลางแกล้พงกะหันสันอแซมไลกลันจาร์ปวิดเดอร์ตะบุญสางลาจาร์
0: ôm riêng buôn sang lại lần bình cấp,

0: រាក់អន្ទន់5ចិត្តប៉ោះយើងប្រលើករំលះភេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លំពុលបី
1: តើបបប្រលះហេត្រោះរនរំបន់ជើងតំពល់ត្នេះបន្លំគិតសបបហេអន្តរប្រះបើប្រិះជើងលប្រលះតាប្រលះសានក្រាញ់ជើងបំណោជើងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់នឹងដឹកបន្លំទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះហ៊ានវើ900ទៅ
1: រ៉ានត្រឹម5ចិត្តប៉ោះនៅមើទៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លំលំគុនេះបលានកំពលបលែកកាត់ឡើងបំណរូបទឹកងើយម្នងបើរ៉ាក់បំហែមទោះទឹកងើយចិនរូបចារតក្លាកមងហោកេះដើមពលនាំហៃកហោខានទាំងប្រដាងចារសាកសិមឡើងទុកហាងបទីណាក់ទឹកហេរបិនប៉តបន្លានអានេះប្រេះកាំងច្រាំងមីចាលទឹងកាកងឡាប់ខានទាំងប្រចារដោហ៊ីសាកសិមហិចកលតំណតាពងហ៊ីសក៏ប្រកាច់ម៉ាងយោបបចេះក្តឹមមើងងាន់បើអែរប្លែនហើយជីពើតាមក្របទៅបលរំបនវណិបលានកំពលបកសាក់លើប្រក់បើទាំងប្រក់ដាងចារតក្លាកេះដងជីលឿងមួយមីត្រិតទៅទងដាងខានទាំងប្រក់ដាងចារខានបករទើនម៉ាត់គូខ້ອຍបើចារលំពងបកជីកសិមខ្លាំងតានទុកនឹងទឹកហេរបិនប៉តបលានតាមក្របទៅបលកាំងច្រាំងមីចាលទើងហាច់ទើងតានទុកសាក់វលដាស់លោះណារបើចារតក្លាកសាក់ទូបលកេះក្រាប់ដងជីងឿនឌីងវៀនតើមប៉កេតឡាំងប្រក់ដាងចារខ្វាហេតទាំងឡាំងប្រក់ណាក់អង្ការៈអារន្តឹងប្រក់ដាងចារទឹងកងថៃគៀងខ្វានទាំងប្រចារ
0: ម្ពុលប្រអន្តំប្រកាក់មក្រាខៀរឧនប៉របន្លានតាមក្រាបទូបលកាំងយ៉ាងម្ចាល់ទឹងហាញ់ទឹងតាក្រាប់បន្ទុករំបនទើមចារតក្លាក់គឺលតលមួយដោយអន្តំប្រកាក់ណាក់ដាក់បារជិតបោះសាវលលាប់ដុរហៀងឡំខិណាំណោអឹកប្រកដងតាប្រក់ណាក់ដាក់ខិណាំខងខាញ់ដុរហៀងបោះចិត្តកលែប្រកកសិមក្លាំងតាក្របសាអូឡាន់ទុយអណ្ដងយះកាន់វលទុយខ្វាដីសោត្រូវទាំងអែរពើបលំគឺណាក់ពូលប្រក់ហ៊ុយក្លាពើបកែក្លាំងបើនឹងប្រចារបៃណាក់ណាក់ជីខៀរបិនប៉របន្លានខលរតានឹងមត្ត5កសិណប្របប្រយ័តតាប្រក្របសាវលមនុស្សតំក្រេបសឹកឌូបលទៅអណ្ដងប្រឹកតាប្រខាន់កុលយ៉ាំប៉នេះម៉ៃមកយះកាន់ពើមណដងតប្រក់ក្លាំងត្រុកណារអេកលខាន់របិនសាក់តាប្រក់បៃណាក់ណាក់ជីហ៊ីរបិនប៉របន្លានហោហ៊ុយអឌីក្លះនឹងខែកចាជីបកសៀមក្លាំងដំជីលឿងវិញវិញទៀតទៅមរងដាងខ្វាមទាំងប្រក់ដាំងចារខ្វាមប៉រទឿនមាត់គោះខ້ອຍបើចាររណៃនុយសាក់ចង់ទីទៅមរលឹបដុតក្លះណោខិនខើបើក្រឹបនេះទៅមអន្តងប្រកតាប្រក់នេះទៅមណាក់តាខីយះកាន់សាវលទៅមពើបតាមក្រេបសាក់ខួយណាក់លើទូបលដំជីឡាហ៊ីរបិនប៉របន្លានតាមក្រេបទូបលកាំងច្រាំងមីចាល់ទើងហៃទើងជេងទុកហាងសំផានងាន់
1: តាំងទាំងប្រវលទៅហាความប៉កេតឡើងប្រហុយដងញ៉ាន់សិនចារតក្លាកមកកន់ជេងបបចៅលំណរងាល់តរតាក្រពងហ៊ីគោប្រកាច់ម៉ាងសោដោឌីបទីរងាល់ណាំងខានសុសាក់ខានខសតលាចារណាំងបរិយបោខែប៉សាក់តអកេះក្រពងជីកាលធាវអានតើមទងងដាងគៀងខ្វាកេតឡើងទាំងប្រដាងចារខ្វាហុយដងសិនចារឌីងទីទូថាញ់តើមប៉កេតឡើងប្រដាងចារความប៉អន្តិបរប្រទេសចារយះហន្តិបរបានឡានពើទាំងប្រដាងចារដាវបោមិញតើមប៉កេតឡើងប្រដាងចារខានទាំងប្រដាងខ្វាហុយដងញ៉ិនសិនវលទីហួហ្វុកបិញនេកតាំគៀងខ្វាហុយដងញ៉ិនសិនចារតអមប៉កេតឡើងប្រហុយដងញ៉ិនសិនចារជិះចារប្រយ័ត្នលំណទួតលំណណោះសំអេះទូក្លាក់ប្រាក់តាក្រពងហ៊ីសលើប្រកេងឥទូនតឡាចារពងហ៊ីសក៏ប្រកេងម៉ាំងសៅតើមវលទីហួងើយតើតានទុកចោតលំណហដងជីកៅធាវអានយេលុបសាណយកលសាក់ចិនតើគិតបប្រងលតរតាប្រលើពើខានសុសាក់ខានខសាក់តលាចារពងហ៊ីកើលប្រកាច់ម៉ាំងសោដោទបលអែនឡាចារកេះបបកើលត្រឹងត្រឹងហ៊ុយណកលបប្រងលតរតាពងហ៊ីក៏ប្រកាច់ម៉ាំងយោដងជីដោហ៊ុយកັບគូប្រតើមទ្រងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានទាំងប្រចារជាសាក់សិមហុយអានលំណតក្រពងហ៊ីលើសប្រកេះងីតូនតលាចារពងហ៊ីគូប្រកេះម៉ាងយ៉ោតើមវលហាហៀបយហានសាក់ហួសុន
0: អំពោជាសាក់សិមហុយពងហ៊ីដែរវ៉ាឌិញទីណាំខានសុសាក់បរិបារណារហៀងយហានកន្គុញងឿនវិនថាញ់ខានសុសាក់ពូនយិតណារហៀងគូអន្ទុកវលខ្វាហៀបសាក់សិមហិចពងហ៊ីកន្គុញងឿនវិនងើយះខាន់កន្គុញងឿនងប់យងបារណៅកូនខយេងខាន់សុសាក់ខាន់កត់ជីកូនទុកសាខ្វាសុនតាក្រពងហ៊ីដងជីដូហ៊ូហ៊ីកັບគប្រក់ទើមទ្រងដាងគៀងខ្វាមទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាមទាំងប្រចារយេលុបសាណៅអ៊ីកលសិនចិនបើប្រិជាងបើក្រពកហានសុសាក់ខាន់កត់ជីយះខាន់ពងហ៊ីកហានគិតសាក់តលាចារ ตยกึดเปิบประงตตาบรเลิกเกลตมรดังบลารอบเปิบขึ้นสักบยงนอเอร์แงบแต่การดูเบลเอนเกยมาเมื่อกระปุงฮีวินหุยนแร่กัดแม่เยิงตกกันเนิมตีเรียมตาก่อนใส่น้ำดำต้นนุยสักขับเกยตาแต่ดักบอลหลันเติมยาวลำนอระงับต้นดงจีความดึงโปรจาร์ดูหุยละดังบุดึงโปรจาร์ยักษ์นิบหลันเติมจาร์หุยไข่ระงับต้นตาโปรเลเบิกกระปุงหันสุดสัก
1: เหตุประกอบตอนนี้ระบาดโควิดประเติมจากตะลักยี่สักสิบเฮกปะอันตำนอตามาเวียดนามคันกษัตริย์ตะลักจารยี่หันเนเกิลประกาศมาตาบาร์ตุกสะกรงนายี่หันสายนาเปาะเลบระเยสักเสมเฮกไมเวียดนามคันคือสักเลทิไดโกนตกสายนาเกษายันก่อนเล่าเยงคันคือสักตะลักยาร์ไมเวียดนามคันคือสักเลทิบาโกนตกสะกรงนาเกก่อนเล่าเยงคันคือสักตะลักยาร์เดฮาเบลบอนจะคันสดสังยักพามยันมวยนาเฮงโกนตกสายนาเยหันกันเหวินกุ๊กเดาคันสดสักบริปอนนาเฮงโกนตกสายนาตะกระปงเฮสักจอมเฮกข้ากันหลังเฮียประกอบตอนนี้ระบากูประเติมจารจีลุบสะหน่อยกันสักจันลุบสะเปิดเรียงเวรเงาตัวกรับรอดเลยเติงเบอร์กรับไมค์คันกันสักคันสดสักแค่หันเนี่ยกลับประกันมากยิ่งในสักจันตามระเติงปลาร้อใกล้ระงับปนร้อยใกล้ระงับตะยาระงับป้อกิสันน้ำนางคันสดสักคันกันสักตลาดจารเฮียประกอบตอนนี้ระบากูประเติมจารตะลักแค่หันกรับตกเฮียประกอบมาระงับป้อจะสนำนางคันสดสักคันกระสักตลาจารสะเอ็ดรำก่อนเจงเปิบคำหลังสักยันรังหน้านักจ่อยกระสักยันตอนนี้เกิลปรากฏมายี่หันกรับสักเน่เติมปุ่งฮีเกิลปรากฏมังเจ้าด
0: อขันไปเรียนตรงนี้เกิลปรากฏมาดูเดยอันประเคซาคุยระอันตรนเบอร์นอเพียนเจกันดูบริเจงเติมสะเดยคำหลังสักยันตุกฮีตึกินสะเอียแล้วยี่เบื้อคำดังและมืดสักนิมราโดยเจล่ามังรวมระคำโพกับยีดอง VSSAD บ้าวเข็มสะโหยเกินบ่ตุบัลมก่อนเจงระคำโพกับยีเติมตรองเราก
1: องดอนวัลเตอร์ฮาจารตะกลากยีเกรฟหน่วยสักตุบัลมก่อนเจงปลบระคำดังกับยีรังละนักใจกับสักยันยันปาตะกินไอซอสักปรักตะดอนเวียนในเลบระแกเปอร์เบรกเจงหันเข้าเติมวัลปอลประจิเกมัดรังละคำหลังสักยันแทนเซลอมไอซอสอกปรักต่างแข่งตัวเฮียงปรำยัดแนวในเหลือประที่ตนังหอยาปอมก่อนเจียงตัวเบลเยปะอันแข่งบาร์เฮียงตัวตะกินตาปงฮีในเหลือประหอยเจียงเดิมปอลประหอยลำนักเกิลตีมัดลังไปตีนักจังปอบริเจียงกิฮันนักจังไอเกิลสักยันตาในเหลือประตึงประมาตนตุกเวียดนามสะหวามีมก่อนเจงเติบยาวยิหันตุงติลอร์ตาประหยดปลุงกังจังไม่หักตึงตากงอลาบจอยในตะปุก
0: เจงนอปรักเบิ่มปอดหลังประกุลจะรึงตรอมเติมสะหวามีลับนอแองไข่ปูนเรียงกะหลักปรักตึงประมาตนตุกเวียดนามสะยินเติบซอกยิหันเติบยาวบาร์จัดลำปลุงอันตากรับสักนี่เลือประกงอันตึงประคันสะยิหันมัดตุงรำบอนบดีดองตา